ับหรือการนั่งของสิ่งเทนดูเงี้ยนั่งทุกคนได้เปลี่ยนทุกคนทุกคนดีกว่าคุณด้านเอาอาจจะดูจะเปลี่ยน